पांचते अंते साते तीते ती डू डाय चिम याय हो चुई डू डाय डू चिम यू डेम डेमा दादी गन शिवडी अचिम की ที่ตึกกูเมียใจคุณเดี๋ยวไปดีคุยอ่ะดิกำใจเกี่ยวมาแม่ที่จุนพ่อเราดีกว่าในชิมเตียงอีกแกงกุยอันนี้ที่ตึกนั่นที่ที่จิตที่ตึกกู ชิวเตียวดิคุณเองวันจะปังเบิดคุยขวาเตียวดิคุณหัวดีขวาบอดีคุณหีดีจิตติหนึ่งติปักซ่าติเถอะ คุณเตะไปตั้งอาตายไปพอไปแต่งมึงก็คนละข้อเตะดิกว่าจะพอกว่าจะพอที่